0: 咱那边阿兴怪感呆。
1: 我怪神阿庙功能艰难，咱那边阿兴怪感呆。
0: 黑里皮膜破口孤显流，
1: 黑里皮膜破口孤显流。พี่น้องขอตั้งไหนสุริหุสาโซลาฮิงตั้งให้คำบอกในเขาตีตั้งแค่ตั้งไหนดันตีหนักมีเย็นนันสันปีได้เดินเดินต่อถังเดินหกขับห้องอ้วนกันผ่านสร้างดอกเติงมาเช่นนันสันตีสร้างกันผ่านสั่งสามได้เป็นน้องเป็นผู้ฝ่ายการดีอินท่องเปี่ยวได้เกิดความอ้วนดีอินเสียงเกิดนิดาได้คมกันข้างมีเสียงเกิดนิดาตีสร้างได้กัดสาก้าขายเห็บสองทรงได้เมื่อส่องเห็นไป25ปีเดาเติงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบิร์ด3มิ้ว3ออกเครื่องขวางนำเติมมาย้ำให้สอบถามเขาสตั้งมาจะได้โลกปีได้โหปีมาเย็นนานเซนจังขำสอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุมีตีแบกเปิ่นได้ขับห้องว่างการผ่านสร้างป้าดอกมาเมืองเซียนนานเตะอาดังป้องการผ่านสักเย็นนานเซนปีได้เดินเดินต่อถังเดิน6ขับห้องว่างการผ่านสร้างดอกเติงมาเช่นนันสันติสร้างการผ่านสั่งสามได้เป็นน้องเป็นผู้โลกปีได้มาเย็นนันสันจอมหนังว่างตีปู่เจ้าถกเหตุตั้งนี้ตีแบกเปิ่นได้มาหับห้องว่างการผ่านสั่งดอกเติงมาถึงเบิ้งเซียนดันติอาดังป้องการผ่านสั่งปีได้เดินเดินต่อถึงเดินหงได้ตั้งสันตั้งดองหับห้องได้ว่างการผ่านสั่งดอกเติงมาติอาดังป้องการผ่านสั่งปนเตอสองกุ๊กตีสี่เหงเปียดปากบนไม้จันดำชีปีกระหมซ้ำนักดีปังได้14หน้าการหับห้องว่างการผ่านสั่งดอกเติงมาติอาดังป้องการผ่านสั่งเดิมเมืองเชียนนานได้จำได้เป็นน้องเป็นผู้เขาสั่งหวานได้ขุยเต้าผีฝ่ายการเลี้ยงท้องเปี่ยวเกิดความเฉียงเกินนิดาตั้งสองกกเมื่อส่องเห็นไป26ปีได้รูตีวิ่งผ่านสื่อควาและสื่อทวนสันได้ห้างใครฝ่ายการผ่านสั่งเกิดความเฉียงเกินนิดาตั้งสองโกปองการข้างมีฝ่ายการเลี้ยงท้องเปี่ยวอยู่เมื่อส่องเห็นไป15ปีได้ตีตั้งเปลี่ยนมาเฉพาะปีมาได้สายตั้งเลี้ยงท้องเปี่ยวมาเลี้ยงถึงเอิงสื่อชวนตั้งเอิงเมืองเจียนดานเหตุได้ดีเติมมาหวักซื้อมิฉิงมาดำสั่งได้เต้าโถหะฝ่ายการเลี้ยงท้องเปี่ยวเนื้อดูจังตีฉินตาลีดีจังข้างมีมาหลงหนังเต้าโถหะอุกจ่าปานเมืองเนื้อเอิงตีได้กรมการข้างบีหึงทามะเขาสามปีได้มาบ้ากวนเสียนตีวุ่นสันโสได้โซซาข้างบีหน้าการส่งควายตีได้เข้าถึงเดมันสอนกำจ่อยเหอเดมันสอนได้อกจ่าปานเบิ้งข้างบีเทียนตามะเขาสองวันได้เดอตีฉินโสได้ตีตั้งได้กัดสาก้าขายเห็บสองจงจางเกอร์ลีดาฉินพินสองจงโซเกิลเจ้าหยิจงชินกำจ่อยเหอด้าการก้าขายเห็บสองทรงเขียนกายเจอมาเหตุได้ดีเตอมาเหาก้นหนาขายเห็บสองทรงในโซได้โซกันนำเตอมาโตโถเหาเห็บสองทรงเดินเสียงเกอร์ดีหนาได้ออกจะมีเสียงขายได้ออกกากไก่ก้าขันได้ขายได้ส่งมาเมื่อส่องเห็นไป25ปีเดินเติงกาเหาฝ่ายการผ่านสร้างเบี้ยวเหมาตั้งดองจำได้ออกครึ่งขวางมาจี้โสปนเตอร์25หมื่นกุ๊กตีจันดำชีปีกระหมซ้ำเลิศปากได้6ป้าย2จานโจ้เลิศ GDP ได้เลิศปากได้18ป้าย3เกาะพงสวยเฉียนเลิศเวียงช่องฉินได้โปเปนพีด้อยก้านด้อยถูหาต่อถึงเดินเจ็ดได้30วันกลางคำผู้ถึงมีก้นตายสมกะ51โกมี10โกอุ้มค้าไม่หันรูอันตังพีเขียนปอกได้โปห้องโสหะอาเมียก้นเบิงเฮงปากโกใครกาสูว่างปั้นไปเดี๋ยวสะเห็นจิ๋วว่าก้นเฉ็บโกยินนันเซนโยเดอร์เขาตั้งกัน5ปีดามเฉ็บสีด่างในสร้างขามขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวมีเจอโคอาเมียวจงขวัดในต่อโถหะหน้าการตีสั่งเป็นในเอิ่งตีอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันมีเปียงเสียงในโยเดอร์เขาตั้งกัน5ปีดามเฉ็บ5หลังในตั้งเซนจังลูก5ฝ่ายป้องกันขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวถ้าความขวัดฟันกันพร้อมกันตึกสามกักกันดะมีเปียงเสียงในจอมหนังหอบใบเมื่อส่องเห็นไป26

0: 近马离故，澳洲家乡血糖上限997元。考上比例马，不论哪档黑巴特的通电证，哪档偏向的路将走内，总能往地步走脱血内，完把阿妈滚拿，放干三三，横三秒脱三，秒干啥等到内。今在后，阿妈滚拿手里手跟男的马，如哪浓眉，哪海内，马三蹲马，三拉肉拉啥子内，到头后。屋茶办门哪门锁内看密码，多腾三藏内等阵不算内顿忙难眉七八百亩，万八内阿妈滚拿七门白果米拉干血，等龙发我家乡家本得双行十八门白山，后阿妈滚拿等哪门锁内麦米里边吗？哪忘干故杂同起住内，没人学内少钱烦，喝白饼里。人人都疼人红泪，等等，米往干盘上，苗子浓泪，等等，手里手跟马，本得三门高行四百七十九谷地山，临时比个红三，哪里白泪七百八折，近时人人都疼人三泪，哪里白泪三百爽，没人钱泪少钱烦，往干部财政部引起管理部泪，制作偶尔数码。国地拜变成文章，今在用地合杂批行李，房间险照阿妈用合批。今在乐广东、福建、江西、湖南、辽宁、吉林这里，房间险照阿妈合杂批行李。铺买口，人学内少钱粉，加买口互疼。如了回笼不难回，边里坑黄滚河，当本地吧，等中国。南高班内，布米乐等家七十七等，马麦子都好，房间边里坑黄滚河。考上完内，王干母沈林义等曹彦祖帮忙，兵兵等兵杀，房间地上红谷王所单手，险起那么浓，猛些那神内。白天多腾上行班三十匹马，将红谷等地上后。往住单手险起南便利马龙人，多腾摸上险拜三十八匹马，黑硬险起南内往住单手行里四杀，里数里手，今在后滚拿站里手跟南的马，第六帮干地上帮干红谷险起南金沙江、空河、鲁江、珠江等南昌江内，前计单开里边考察单目，并且肯单开。
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
0: เมื่อสองเห็นไปสิบสามปีเดินสิบสองในสองสามวันชี้จิ้มเพียงจงสู้ชีอยู่เลิกหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ตั้งคำอีกซ้ำชี้ออกเขาเผื่อมาซ้ำให้ละในต้านกาฟามาเป็นเผอเข้าซ่อมให้สำลักมีเปียงสาสังมาซ่อมให้สำลักเหตุหือมาซ่อมให้ดะแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมดะครบสาโจดันทั้งตีเข้าก้นดะมากมีมามีเปียงสาต่างกัดกำใจอามยาก้นดะเข้าฝ่ายการให้ดะเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเข้าด้าการซ่อมซ้ำเลิกให้ดะได้เป็นได้ด้าการมิวตั้งหลายเข้าเหตุใดถ้าเดิมันสอนเป็นได้อ้างตีมักดีเปลี่ยวซะ
2: กูผิวสังคำมีจังลูกสงอาปีกตั้มจับกะ
3: กูผิวสังคำมียังลูกสงอาปีกตั้มจับกะ
2: เดินขาวเสือสว่างขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสือสว่างขามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงินนั่นจุ้มเหลิงบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

0: ป้าเต๋อซ้ำฮับถอมคำหมากอันห้องว่าจี้คำโจตั้งเมาหลองยัง
1: จี้คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้มตีสาม
1: โอ้หมอกเบียดปันเป้า

มีว่ามึงนี่ก็มาดูวันนี้ลามกับไอ้ตันกุนยันใจตึงยังตกลังคลัดว่าไอ้มีว่ามึงนาตันกุนก็ตามจันโปนาแพ้เด็กสิงตังมงการจิมราชิมซาลามเทียมงการยันระดาดกรินดูไอ้ลามชิงกับไอ้งามไม่ไอ้กุนเรียงาไอ้

0: ไปชานาเดียนสมชยาสนีอีหลังอิสลามกุมลันมกพงนีชนาสบราไลกากอมีมดุนไอแต่สนีจุพดอทาอีหลังอิสลามกุมลันมกพงสมซิงละมดับโนพงนีปอมเวปลากเดียเทียเวดันมงอาจิลักเคอเมริกันเพียนซาจงไอชาเดียกับดันนามจันบงลีเอฟครับมสมมงามสมกับเกาหลีกึกามจันบงลีมสมแพมงกับเทียนเกาหลีไอทังกาอเมริกันมงเพียนดูถ้าผ่านจิมชาเทจะกรัมชาโลมโลนีแพกับสกอสัยงาไอดูชาหลักหนักสมรภูมินี้จันจันเทกับไม้ไอหลักหนักเทมช่างก็ราไอบงลีกจิลังนาอุคลามงแพอาจาวาไปกษัตริย์งาไออุคลามงกุมสัมกามเจเลียนสจีสมชยาชนิจุนไอรูชามงเพียงพงนี้ได้หลังนาละจาละนาเรนจากคูสากับไอบงทาอุคลันชาสกุนามชามันไรมันจะสีมัดกึกามชากเดียสติงนึงมากับครุมาใสงาไอชิกามตัดงาไอครอบชวามชานี้ได้หลังนาชิกาโกควชองก้อนนาละจังสบายตันไหนเรมต้นนาสีจินพิงโคจุนไออักยมงกามีจิสัตเทมข้อมงวยนิมตุสบายตันนาจอมตัดลากาม
1: ีจิสัตนันชินลาไทเจลาอามิวชานี้กุนตุงคุลง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุล
0: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาเคียงละคงเยชิมลีเนียงสตาชิละคงชิมสมยาเทียชิมลียาละบรันตงคงมุมดูสีจินพินจังสูโกจับสกวนมูกลอไอชลอยข้อจุนไอมงกาโกมดูสปรอไอกระทงหนึ่งทอนจึงคารจัดนารายังมดงโกกดีสตังดูไอไขมุมชานีแพกัมราไอกทองหนึ่งทอนกลมลายมูเทียจะพอทงพันฉลาดโมตึงยังทุ่งสมบัติขัดวันนะกดีสตังดูไอแค่มุมชานีอะมดงอาซงเทียนำปลงไงพันฉลาดมิจสัตนีอาดนอาทับไรสกับสมุนขัดว่ากทองหนึ่งทอนพองชิงรากลอสปรองกุนตึงยังเสือจึงคารจัดสมุนนะกทองหนึ่งทอนนาจึงคารจัดมิงกุนนีเสือยาขัดว่าแค่มุ่งประเดียบลำสัตวันไอโคทุ่งสมบัติขัดว่าไขมุ่งบ่นพังกันราชงังชกังมงดันลูชาในมามอุ่นดีลำอามาคำยาไขมุ่งชานีอาชังกุมพรจพันเสือสจอยาราไองาไ
2: อ云南先是拜什么拉库是巴达正破嘎库木可木伊是拜阿嘎哎
3: 云南先是拜什么拉库是巴达正破嘎库木可木伊是拜阿嘎哎
0: ชื่อกามดัดงาไอครอบชวามชานีคำจังไอมินี่มุขมุ่งเงยช่วยไอเดียมไปดูราไอไงก็คนช่องแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเงยช่วยไอเดียนท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลุกลัวชาลำงาลุงาปลาลำท่าคนกาไอกาสุดอนมัมทูยังคนไอมุขนฤดาอย่างคนไอมุขนมาชิวชิบอย่างคนไอมุขนี้ฤดาปังดันนากาไอย่าชงนานเอ๋ยยุงงวยมจันองลีลีคอนไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจมาอามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชี้จินเพียงจงสู้จีอยู่แล้วหวยจงจางลงชนกงเจ้าหวยอยู่ได้ต้านขามอีกซ้ำชี้ออกหาเผามาซ้ำให้ละได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผาเข้าซ้ำให้ซ้ำละมีเปียงสาสังมาซ่อมให้สำดาเหตุหือมาซ่อมให้ดาแกนเข้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ่อมดาครบสาโจดันทั้งตีเฮือก้นดามากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นดาเฮือฝ่ายการให้ดาตีนฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮือด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งไหนเข้าเหตุได้เฮือเด้อมั่นสอนเป็นได้ว่างตีมักดีเปียวซะ
2: กู้ผิวสังคำมีจังลูกจงอาปีกจำจับกะ
3: กู้ผิวสังคำมียังลูกจงอาปีกจำจับกะ
2: เดินขาวเสือสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินขาวเสือสว่างข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
4: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาอ่อนกันมาถ่อมค้ำหมากดีถ่อมดีงินนั้นจุ่มเหลิงบ้องเหยปีร้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเชิงฮับถ่อมค้ำหมากอันห้องว่าหอมอายสายหมากโอ

0: ป้าเต๋อสำหรับถอมคำหมากอันห้องว่าจี้คำโจตั้งเหมาหลองยัง
1: จี้คำโจ
2: หอย
1: ลาม
2: าตีตั้งที่สาม
1: ผู้บอกเบียกปันเปาว่า

大生意是不是也是那重庆庙彭水根王呢？三六晚是那是不爱过尊爱，亚电话都样，带浪那扎了那日顺干记录爱怎样他？是我们啥？前面的咋整呢？拍个个啥的？敢偷俺搞什么？没啥么来是拍开拉路？亚阳木他爱没忙过，俺是了爱蹲呐，没啥么来是过等样木木都的爱，俺妈爱。แต่นิ่งก็ตันกุนจำติงลิกโมคุมจบจะบาดปองกติไหลกาจอมมีคุมตาไอสมชินิงว่าพึ่งใส่เทียมเรนสตาสังเกตคุณชคุยาชนิ่งก็มีว่ามองนี้ตันกุนจำติงลิกโมการจะขึ้นเก้าไองาโคจนไอสมชินิงว่าดูไอตุ้มสันทายเร่แม่กันมาตุ้มขยดับกาจุมชาเมาหนิงสมชิยาชนิจนไอมีว่ามองนี้ก็มาดูวันลีลามกอบไอตันกุนยันใจตึงยังตกลังคัดว่าไอมีว่ามงนาตันกุนก็ตามจำโบนาแพ้เด็กสิงตังมงการจิมราชิมซาลามเทียมงการยันระดาดกรินดูไอลามชิงกบไองามไม่ไออุกุนเรียงาไอ

0: ไปชานาเดียนสมชยาชนีอีหลังอิสลามกุมลันมกพงนีชนาชบราไลกากอมีมดุนไอแต่ชนีจุพดอทาอีหลังอิสลามกุมลันมกพงสมซิงละมดับโนพงนีปอมเวปลากเดียเทียยอดันมงอาจลักเคอเมริกันเพียนซาจงไอชาเดียกับดันนามจันบงลีเอฟครับมสมงามสมกับเกาหลีกึกามจันบงลีมสมแพมงกับเทียนเกาหลีไอทังกาอเมริกันมงเพียนดูถ้าผ่าจิมชาเทียจะกรัมชาโลมโลนีแพกับสกอสัยงาไอลูชาหลักหนักสมรบพงนี้จันจันเตียกับไม้ไอหลักหนักเทียมช่างก็ร่าไอบงลีกจือลังนาอุคละมงแพอาจาวาไปกษัตริย์งาไออุคละมงกุมสมกามเจเลียนสจีสมชยาชนิจุนไอรูชามงเพียงพงนี้ได้หลังนาละจัดนาเรนจากคูสากับไอมงทาอุคละชาชกุนามชามแรมจัดสีมัดกึกามชากเดียสิดิ่งนึงมากับครุมาใสงาไอชิกามตัดงาไอครบชวามชานี้ได้หลังนาชิกาโกควชองก้อนนาจังสบายตันไหนเรียมต้นนาสีจิ้งพิงโคจุนไออาเกมงกามีจิสัตย์มข้อมงวยนิมตุสบายตันนาจอมตัดลากาม
1: ีจิสัตย์นันชินลาไทเจลาอามิวชานี้กุนตุงคุลง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจุมลำลมนันทะเราจอมสกุล
0: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีสินลาคิงละคงเยสิมลีเนียงสตาชิละคงสิมสมยาเทสิมลียาลบรันตงคงมุมดูสีจินพินจังสูโกจับสกวนมูกลอไอชลอยข้อจนไอมงกาโกมุดูสบรอไอกระทงหนึ่งทอนจึงคารจัดนารายังมุดงโกกดีสตังดูไอไขมุมชานีแพกำราไอกระทงหนึ่งทอนกลมลายมูเทจะพอทงพันสลัดมูตึงยังทุ่งสมบัติครับวันนะกดีสดังดูไอแค่มุมชานีอะมาดงอาซงเทียนำปลังไงพันสลัดมิจสัตนีอาดนอาทับไรสกับสมุนครับว่ากระทงหนึ่งทอนพองชิงรากลอสบร่องกุนตึงยังสระจึงคารจัดสมุนนะกระทงหนึ่งทอนนะจึงคารจัดมิจกุนนีสระยาครับว่าแค่มุมประเดียบลำสัตวันไอคูทุ่งสมบัติครับว่าไขมุมบ่นพังกันราชงังชกังมงตันลูชาแน่มามอุ่นดีลามอามาคำยาไขมุมชานีอาชังกุมพรจพันเสือชโจยาราไองาไ
2: อ云南先是拜สมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุขอมวยสปอยงากาไ
3: อ云南先是拜สมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุขอมวยสปอยงากาไอ
0: ชื่อการมดัดงาไอครบชวามชานีคำจังไอมินี่มุขมงวยสบายไอเดียนไปดูราไอในก็ควนชองแรงไงแต่หลังน่ะมุขมงวยสบายไอเดียนท่าอันเถี่ยจูรุมชานีไม่อยู่น่ะกลัวลุกลัวชาลำงาลุงาปลาลำท่าค้นกาไอกาสตอนมัมทูยังค้นไอมุขนฤดาอย่างค้นไอมุขนมาชิวชิบอย่างค้นไอมุขนนี้ฤดาปังดันนากาไอย่าชงนันเอ๋ยยุงงวยมจันองลีลีค้นไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

0: titi to puba kwe te tomo, li su nye ka nye mkwa, e shi pila hama te tomo lo mungwa te bima fu ma gule wa, tse lu zile.
1: Hong kaya sing, pa sa yin nan, bide o bina mo kan dai pi sing, fang khao kan dung, nai no pa tit, vi la, kao san mai.
2: Hong kaya sing, pa sa yin nan, bide o bin yang au kan dai pi sing, fang khao kan dung, nai no pa tit, vi la, kao san mai.
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ได้เผยออกมีอีนานเซนครึ่งปีไปอ้อนนำเอาจอบประกามาตกเดินเบกเงินต่างพัดเกตเฮ็ดได้หลายตีตาดีทักถีอีนานเซนตามกันหลายปีกระเด็ดตามสองการออนโฮโซปาคอยการตามเสียงภาษาปันธนังการสำเริ่นเสียงสิบตีเสียงเสริญหอยตียาวเฮิร์นปั้นเหมือนเฮิร์นอีนานออกแห้งสั่งเตียงวัฒนธรรมการเดี๋ยวเราพอตั้งอิทธิพลกับกันตีเสียงกะลิลามากกว่าเสียงซอคำหาหลายสินตั้งใหม่สูงของโควไวถึงชนกำจอยไปบันตรงมังกินตีกลางใจกะขายเสือสือเฮ็ดทรงยงตีเสียงกะลิลาต่างแปลออกมามองสูงเสียงตีเมืองไฮเสียนคอยการเผยซ้อนวีซ่าหน้าจางถึงชนคือภายในบ้านมีการเฮ็ดอีแคมตาเสือไดปีสองปันปลายสหัสตัววาทู่อย่างใหม่สามเจอพระเจดเฮาจานไดนำสั่งการมดเงินการเฮ็ดสางไปในพระเจดหอยปุ่นได้สิบแปดปุ่นปลายว่าเจ้าปูออกปากว่ากำลังคือพระเดชจงกฎนี้ผ่านกักได้กำลังซึกคืออันจุยอมบ่ได้นั้นบ่ได้กวายฟังขณะเขาสามัยแคมถีเตเขาปีนี้มาอีนันเซินเจ้าดีๆเบ่เงินต่างพระเดชครึ่งปีใบอ้อนต่างเซินที่เตใจหยงเบ่เงินต่างพระเดชสองกฎสีปั้นเปียทอยหมื่นเยนเงินอเมริกาทำละเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สิบสี่ปุ่นการนำเอาจอบปากกาเบ่เงินต่างพระเดชให้ได้ได้ตีตาดีทักถีเดือนปี2013โตต่างขอเฮ็ดถึงปี2018โตเวลา12ปีนี้อีนานเซินไปได้ตามกันก็ได้ตามสองการสั่งเตียงภาษาปันธนังการสำเริ่นเสียงสิบตีเสียงเสริญหอยตีเหย่าเฮิร์นปั้นเหมือนเฮิร์นปองอาแดงเงินทรงยางเดือนถันเซิน76เหมือนเยนสั่งเตียงปิ้นตีตามเสียงเสียงสิบชี้ห้าสิบตีเสียงเสริญตามเสียงสี่หอย82ตีเสือชี้ตามเสียง6ปั้นปลาย40ตีสองการเนี่ยตัวอยู่ขอยไปเนี่ยประดํากากําจอยจุ่มร้ายจุ่มผ่าสาใกล้จะขอการขี้เกิงขี้กินนั้นอยู่เมื่อหมัดกุ้งเหม่ยกวางการบทจากตกพานเฮ็ดได้ตกตีปินดีตัวอยู่เหือการเฮ็ดสั่งปุ่งนั่งและตาสดายปล่อยมีหน้าอีกทําไรมาเพนั่งจ้องใจใหญ่นักคือการสั่งเตียงตามเสียงผ่าสาปันธนังการสําเริ่นเคลื่อนเฮ็ดได้ดีไปตัวอยู่เหือปกตังข้อมูลฮอดผ่าสาทรงขวาปิ้นจุ่มฝ่ายเดียวกันเคลื่อนเฮ็ดได้ดีมาเมื่อโดนการเผยซ้อนดินอลอพอตั้งวัฒนธรรมตีเซียงกะลิลาพระเดชทรงโกในปี2086โตอยู่ตีพันสุขวาสือในสุซอนเซินหันทองพัมข่าวทรงสามปีมามากกว่าเสียนตีวันซันเจ้ากระเด็ดตามจองการสุงของโคไวถึงชนหาเหือไปบันตรงมังกึนเมื่อโดนตั้งเสียนมีตีสุงของโคไวถึงฐานชนหอดถึงหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปูนปีไรโจป่าของสาไฮนาอัมนิติตังอยู่ในวังโลคายออกไปลงปุ่นปั้นเหมือนเย็นเมื่อโดนตีสิงเซาสั่งเตียงตีกลางใจกาหายเซาสื่อเฮ็ดทรงยงตีเสียงเกลีลายานออกเรื่องเปิ้งใหม่การกลุ่มหือเซาสื่อเฮ็ดทรงยงตีบานเมืองหันเจ็ดออนโฮโจป่าพายหน้าอีกเทียมตานเซาดายตัวอยู่เฮ็ดทรงยงตีเสียงเกลีลาพมานเสียนทาราเสียนเดือนปี2008สหัสโตมาเมืองสงเสียงเมืองไฮเสียนตีจืดเจ้าภาษาไต้12ปันนาเอาวีซ่าหน้าจางเผยซ้อนไปถึงไหนชนอยู่ชงว่าข่อยเปียดตีเผยนั่งข่อยการกะจ้ำบอกซ้อนวีซ่าหน้าจางสิผ่าดูการบอกซ้อนป้องตั้งการปลูกแป้งและโป๊กวานการไฮหน้าจอบปากกาอยู่ได้ว่างโลเหตุการกะขายยุ่นบินบ่มีกุ่นพัดฟงเงี้ยเจ็ดจ่องลงบ่ตั้งกาหือจมร้ายเจ็ดหอย42กุ่นไต่ตามเข้าแจ็ดนำฮูอะไรกันนังซื้อจ้ำแมนบักขันย่างคัดจิงเวลาเผยซ้อนสิงขาวหาการเฮ็ดอยู่ตีไก่กิ๋มเติมจอยภายในบ้านมีการเฮ็ดอยู่ตีไก่กิ๋มอยู่ตีปากตัวหันก็มีตีตาโซได้ปี2008สหัสโตวาดทั่วอย่างไหม3เซอร์นายพระเดชเฮาเทียมไรมา25,000เจ็บปั้นเปียดหอย69กดเย็น

0: 给点比改天呢啊，坏本来好本白爽，咱的话图干的上本来拍跌，坏本来是别本白。连接落三十行钢筋，风水线乃重心时，本皮能耗干，发生矛盾，装干带钢路棒棒也薄呢。帮你准来还不有滴滴สวัสดี ปั่นหอยกุ่นไป จิ้งโผด๋าย 10 กุ่น เมื่อโดน 5 ด๋าย จื้อเสียขาดไตเสียไป 51 กุ่น ยังมี 10 กุ่น 5 บ่ได้เด้อ ปีนี้นี่เป็นการนั่งซื้อกักรอ3คือพับจอดพร้อมสู้ได้30ปี6ไว้ เดินเจรอ29คำนี้เป็นพระเดชทรงโกพระกัตตะ ดึกเศร้ารอ3คือเมื่อปัจจุบันได้30ปี6ไว้ เมานิงผู้เป็นผู้ปากกรรมในโครงการไหวเจ้าปู่ วัน30คำออกปากว่าพระเดชทรงโกแต่ได้มาก็กระเทศตามกว้างปิงหยาตามโตฝั่งแห้งคือนั้นกำลังคือพระเดชทรงโกกักตาไดการซักคือหักษาไดเนื้อโลกเลี้ยงเปล่งกันสวัสดีวันสะกอกคำกลางคืนถึงวัน30คำกลางไงเจ้าทหารพระเดชโอรสเคยการล้อมกลุ่มพระเดชวูเขลานประได้ปลาเหือบานน้องจูตีพระเดชวูเขลานกุนตายไป8กุนหลายสิบกุนได้เจ็บสางอันสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพจเสียงปองนี่เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ๋งพิง
0: สีจิ๋งพิงจงสูจีปี2008สอยตัวเดินแปดโลกสอเจ็ดคำถึงสอแปดคำอยู่ในพร้อมโซการเกิดป้องภาษาในทรงยางปากกำนันจีออกการเกิดป้องภาษาแห่งตั้งได้ได้ยานออกการไหมปุ่งนั่งไปก็ได้ได้คัดเคียงตามจอบแมนทีทอการเบาดีนั่นแค่ได้ได้อามาขามอำนาจตาดีจุ่มร้ายจุ่มภาษาได้ได้กำตือตีเหมือนกันและตีประต่างกันนั่นแข็งแข็งแห่งการตีเหมือนกันยุ่มย้ำตีปะต่างกันได้แต่กำตือเสียนตาความหูฮอดภาษาทรงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันและความหูฮอดสุภาษาก่อนนำสุภาษาต่างเก่าถึงไปได้แต่เอาตาดีภาษาทรงหวาไวว่างไวอ้อนเปิลความหูฮอดภาษาโตขิงได้แต่เขาเปาะได้ทำการความหูฮอดภาษาทรงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันอย่างหนึ่งที่ได้พากดถึงภาษาทรงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันและพากดถึงตาดีสู่ภาษานั้นปัญญาภาษาห่อใหญ่ลงและปัญญาภาษาตีบัตรเอิงก็บ่มีตาดีกับการสั่งเตียงภาษาทรงหวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันที่ได้กำตือเสียนตาวัฒนธรรมทรงหวาและวัฒนธรรมสู่ภาษาตามจบแมนคือวัฒนธรรมสู่ภาษาจะดีกับหลืบสืบมาจู่ต่างปิ้นวัฒนธรรมภาษาทรงหวาวัฒนธรรมทรงขวานี่ปิ้นเก่ากันวัฒนธรรมจูภาษานี่ปิ้นกิ่งปิ้นเฟยเก่าฮักเข่าเลิกจูนำดีจริงจังหือกิ่งและเฟยมังกึ่งได้ได้กำตือเสียนตาของโคและคันหาตามจอบแมนเอาการเปลี่ยนใกล้ปุ่งเนื่องเพคายออกคอมในภาษาทรงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันหักษาปิ้นเทียนนำเดียวกันฟื้นต่อการแบ่งยาเอาการเปลี่ยนใกล้การเข่าอยู่เฮากินไผ่เมืองก่อนต้อมจิตใจกลคือภาษาทรงขวาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันหมันเกียน
2: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำหนักไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำหนักไว้ฟังเสียงคับไตสาเสิร์นมวนก่อนเมทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินวันผู้ขาปิ้นก้องเจนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั่นมาเพออกหือตั้งหลายฟังในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางได้คับตามไหมบ้านเมืองไตเปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จะใช้เฮอกว่ามาฟังกำครับปิ้นจังครับเมืองอีกกองครับ
3: เจ้าเฮ้ยเจ้า

เต่าลึงลายและมาสืบเส้นใจมองไตกว้างงามตาสละอาดปัดจานนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนา

หน้าบาดเดียววันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะปูปังนังการนั้นมืดโมลำและบ่มีมาไก่ตั้งไต่เข่าเว้งเต่าได้จะอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์นพัน

นดีและก็ตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแดนปล่อยแต้วกาแอวไข่ไผ่ลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องมองดีมีเส้นจองปานอัน

ใจกองข้ามนางตัวเดียวหันที่ไหนกามันพุ่มปันเจ้าตั้งบนไหลพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบคองแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปงเอาแหลมห้อยลองแล้วเคิงติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันแน่ปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อหัดแต็บยังเซวและเปียวันรักแล้วเจ้าตั้งบนก้อยฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกและตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันและนับอูปันเหล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดื้อไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

การสป่าก็บอกตัวหนึ่งตัวกายแข็งขันหนึ่งตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหนาผู้เฒ่ากุนเก๋ผู้ได้กุนนันก็เมียนหักษาหนึ่งตัวหิ่งวังหือผู้ได้กุนนันได้อยู่กินตามดีมือวันไปหนา

ต่อมานี้เฮาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางหวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคิดของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้จะกำมาฟังกำคับบทนี้

กาปาโอวิโอคอโชจิโชยาดะโชมือโชจิวิตาหิตีวีมือวีคันเดตีกีสิจิปิจูสุจินี่ฮิเลตีชิโอคอคอฮาปานิชิฮินิทาตุยาโชจิวีกาติวีฮุยคูโอโตกูและยูมาลาวีโชจิวิกาและกาปาโอเจ้าเถ้าลีตีกูตีดาจือโจยาวีกาลูยูกาปาโอวิโอคอโชจิโอโชมือวีโชจิวิตาฮิโดนีเฟนีตุมาแลโชจิวิตาฮิตุมาแลโชจิวิตาฮิมาฮิวีข้าหอยโดนีเฟนีแลตีดาตีหอจือโชจิวิตาฮิมาฮิวีกูโชจิวิตาฮิโชแลตีหอวีมาตีแผโชจิวิตาหิอุโชจิวิตาหิมากโกโสวิมาติแผะหักลิวิตาหิอุหักลิวิตาหิโสและติหัวโจเจ้าเจ้าลิทาจูเจ้าเจ้าลิทาจูฝาดีอลิทาจูและติหัวโจ

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตัวละวิลิโคกาปาอยู่อยู่หื้อเนี่ยลาโบปาลิโคกาออมมูคือแมนวีลิโคกาปาออมมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุเชียวเชตาโยชิเข้าคอเชตาแหละลาหูโชจือวีลิโคกามาโวมาและยูวิโอโชจากะกูชิดคือนอฟเข้าคอเชตาอันเนอนุมากุอาปุอาปิกามากุงาโดกุโอฮอวีโตชิดเปิดถ่ายกากากุเลมาซาจาแฮกะฮึนเนคากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวตีจุยติกิเชนยาเบยาคูเลยาแฮจานยาเบโอฮอกุฮาดาเลติกิเชนยาเบกุวิลิโคนาฮัน

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตลอดวิลิข้อกาปาอยู่อยู่ขึ้นแน่ลาโบปาลิข้อกาอ่อมูขึ้นแม่วีลิข้อกาปาอ่อมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดช่วยเชตาโยชิข้าคอเชตาเลยลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและยูวิโอโชจากกูชิดคือนอฟข้าคอเชตาอันเนอนุมากูอาปุอาปีกามากูอย่าดอกูโอ้โหเวทโตชิดเปิดถ่ายกากากูเลยมาซาจ้าแฮก็คือเนี่ยขากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวติจุยติกิเชนยาเวยาคูเลยาเฮจานยาเวโอ้โหกูหาดาเลติกิเชนยาเวกูวิลิคนนั้น

0: 弟弟都不把管的多么，李叔你也看你们管，一些不拉哈嘛的多么了，莫管特别麻烦嘛过来哇，在路子嘞。
1: 放开心，爬山困难，不料比人莫敢带提心，放好感动内脑发热，为了高山美。
2: 放海爱心，爬山困难，不料比人莫敢带提心，放好感动内脑发热，为了高山美。
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ได้เผยออกมีอีนานเซนเครื่องปีไปอ้อนนำเอาจอบประกามาตกเกินเบกเงินต่างพัดเกตเฮ็ดได้หลายตีตาดีทักถีอีนานเซนตามกันหลายปีกระเด็ดตามสองการออนโฮโซป่าคอยการตามเสียงภาษาปันถนังการสำเริ่นเสียงสิบตีเสียงเสริญหอยตียาวเฮิร์นปั้นเหมือนเฮิร์นอีนานออกแห้งสั่งเตียงวัฒนธรรมการเดี๋ยวเราผอดตั้งอิทับกับกันตีเสียงกะลิลามากกว่าเสียงซอคำหาหลายสินตั้งใหม่สูงของโหไวถึงชนกำจอยไปบั่นตรงมังกึนตีกลางใจกาขายเสือสือเฮ็ดทรงยงตีเสียงเกลิลาต่างแป้ออกอ่ามองสูงเสียงตีเมืองไฮเสียนคอยการเผยซ้อนวีซ่าหน้าจางถึงชนคือภายในบ้านมีการเฮ็ดอีแถมตาเสือไดปีสองปันปลายสหัสตัววาทู่อย่างใหม่สามเจอพระเด็ดเฮาจานไดนำสั่งการมอบเงินการเฮ็ดสางไปในพระเด็ดหอยปุ่นได้สิบแปดปุ่นปลายว่าเจ้าปู่ออกปากว่ากำลังคือพระเดชจงโกนี่ผ่านกักได้กำลังซึกคืออันจุยอมบ่ได้นั้นมาเดี๋ยวกวายฟังขณะเขาสามัยแคมถีเดเขาปีนี้มาอินานเซินเจ้าดีดีเบ่งเงินต่างพระเดชครึ่งปีใบอ้อนต่างเซินดีเดใจหยงเบ่งเงินต่างพระเดชสองโกดสีปั้นเปียทอยหมื่นเยนเงินอเมริกาทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้สิบสี่ปุ่นการนำเอาจอบปากกาเบ่งเงินต่างพระเดชเฮ็ดได้ตีตาดีทักถีเอปี2013โตต่างขอเฮ็ดถึงปี2018โตเวลา12ปีนี้อินานเซนไปได้ตามกันก็ได้ตามสองการสั่งเตียงภาษาปันธนังการสำเริ่ม